มาคัลมาเทลกีทรงกยานะเลติงวยดุนเซมลิบะซังไอเจเนลกีทรมดาตาบิริบะซิงกีดะมะปูดุนลักเจอรีกูดมอร์นิ่งมณีปูร์ทรมัสิดาอดุมนาคอยดาบิบะมณีปูรีฟลามิเซยามดีมาตามิเซซิงคันบิรักดุนาทรมสรุยาบิโอไอคุยกีทัมเจอรีบะโมบายนัมเบอร์9863102016อมุกะฮันนิงซิงเจอรี9863102016อดุงกีเอสเอ็มเอสไงเจอรี

0: ไอ้เนบุข้างห้องสิกินเนี่ยปกป้า
1: เอ๊ะว่ากลางเลนมองเจ้าพี่
0: ปันทว่าปกป้า
1: อีมองกีมิสนาปิรังปิโรยนั่นนี่นี่กับประเดี๋ยวอีมองไปมันนุ่งดาบเปลี่ยนดาวกะดีเลยนะ
0: ปันทว่
1: าดูนัตเรียหายเลยค่ะค่อยนุ่งนามานบีกันานะลักชุกดุมจันบกันเลยปันทว่าน้าไปงอนดาปาวดำลูดนายมอง
0: ปันทว่าปกป้าไล่บัดทีบินามองบุปันทาวไล่ริงไอ้มาตั้มดาลักษะขุดุมจันบินาบะกนาไล่เตียดอปันทาวไล่บัดทีบินามองกีมิลูไล่จะอีหูบดี
1: ชิงโอยโอชิงโอยโอปากลางเลนเจริฮัลอีมองมีใครกีปายมหุยงลาปียงปีโรยนับนะ
0: ปันทาวอปอปะ
1: ฮะยังเฮปันทาวไอ้บันปายดีกูรู้ชิงบุมขระดันมองไปอีราลเสียท่าดุกลำแต่เด็กเช่นจ่าตาในแต่ลายราทีรูเกนเฮมอง
0: ปันเทา
1: ปันเทาเอวยนปองมีเลบียาวาสีข่อยยังนับตาโรดอยมอง
0: ปันเทา
1: ปะเลมวยบิกาพุงโอยวังโอยสิลำสินท่าตาทุกตาสินตัวนะปะเลงวียาวาตุงิลมุกโกลังเลย
0: ปันเทา
2: ปันเทาปุ๊บปะปันทาวปุ๊บปะ
1: ปารีบงโอเจ้าปะ
2: ปันทาวปุ๊บปะนับปารีสูปันทาวกี่ให้นาทุงอินเจกันีนับปารีดีปันทาวถ้าดูปังงามจะรวย
1: ปารีบงโอนุ่งสีบะปารีดีชามปังเกลเจ้าดีดอปันทาวกี่ให้นาทุงอินพารวยโก
2: ปันทาวนับปารีดีปันทาวกี่ให้นาทุงอินเจกันี
1: ไอ้มามาวิบีตาลีบรา
3: ม้าปายบงโอ
1: ไอปารีบงโอ้เจ้าดีบ้าเจ้าบุษชาเร่พาดเรือไปชาหนาปันทองมาปายกันให้นาตุงอินกันีทอรังลีบุษีมาบ่าวไปนั่งนาดูเทียนจินบิวนัย
4: ไอ้ตารีบระปารีปารีซาดีอังังนาวามาดัมโอยดีโตให้ยังสาวเล็ดตั้มพาร์กะปันทองกีมาเตียงปังกันตะบันีลาวปารีปะเลมีมากินักตะลาวโ
0: อปันทองปุ๊บปะ
1: มองจริงก็อยู่ป้ามีการียาวันเลยจริงก็อยู
0: ่ปันทองนั่นลำช้างสัตว์ปะดาสามปังกันมาเย็นตาตาราสะพมทีรักละปะดานโมมนายโยมลีบะตาราสะโยมสินะอารามเขารังบะกุกนบิยุโกปันทองปุ๊บปะ
1: ปากลางเลนเจริญอีโมมนั่นตัวปะดาปันทองไว้บันป้ามันขี้นับเปลี่ยนเลนเฮลังเลย
0: ปันทอง
1: แตงบ้านบ่มาปูนาอิโมมูช่วยดงามดาเท่ายาลันกูบีบ่อวยรสันโก
0: ปันทาปกปะ
1: งาชีอิโมมีปีรีวาใจยอมมาเชินดำละกาอิปากีชามปังกลอวยงมละเกโกลังเล
0: ปันทา
1: ฮ่าฮ่ามามาอวยบี
4: ตักปีอุดมาไป
1: ปารีโมมันิมักกาตักนาทานะดันเลยรมุโกปันทาอวยว่าไอ้นหัลวายรักตริงไงดูเรื่อยเรื่อยเช่นดาแต่บางเช่นบ่มาปูนางักปีเช่นบีบ่เอื้อเสนอ
4: มาไปบ
1: ่ปากีบ่งอนุ่งชีบ่า
2: ท้อปุ๊บบ
1: ่นั่นสินกว่านุ่งชีจานันเลยระมุกโอปันท้อไว้ใบดีปารีนังนะนุ่มนี่นะอีโมนังนะท่าจะนี่นะเฮ
4: ้นั่นนายไว้บีนะว่ารักว่าเตรียมเต้าจะกันนี่ครีถอยนะว่าบีกันปารีโมมันนี่มาขรายทงกาลวางมาเผาบ่ลาลันจระมวย
1: ปากีเบมันนุ่งชีบี
0: ปันเทา
1: ปายมุขโรเจนกันุโกปากของชาละเกโกลังเล
0: ปันเทาปกปะ
2: เจมัดเจมัดปันเทาคงชันเกรเจมัด
4: ไ
0: อ้เทา
4: ปารีนังบุตาบราปันเทามาปานิงบีน่าเสียมชักปีกิสมุนักแต่กะรีมีเอ็งสังใครอยู่นั่นเลยริบะน้องมองไปร้านนุ่งเดินสังชิลาสังชิลา
2: จิมัน
4: ลาว
2: จิมัน
0: ปันเทาปกปะน้ำมูกกะรีโอโยรสิเกปันเทา
2: จิมันจิมัน
0: เสกีบุงอวยดุนิงทาวนุ่งชีบะ
2: งั้นสิโกรองนงดีไล่ไก่ตระหักอีสุ่งอิมานาวสิงกะกังใจบุษานาจรุเกจินจงมังจงยาวจรุเกเนจิมฮัล
0: อีดุนิงทาว
2: ปัลเลียมนาฮัลวายรักละกะนาวปาวบุปาวหงละบดีกังใจชานาบะจินจงมังจงยาวขี้ปาวดัมบิโ
0: isimgi bungon siba palem imaton halwairak pawang len du phau mangai kho khabai duning thau nasie moi bi phamda ayak pa khom pham bu tha yawa mi seira ni ni duning thau
2: gari sumi jai ro ye jem hal nokwa sana bo khong san jare
0: on thok pani da ko isimgi bungo sau bi ai gi ma pok se on thok na su nong dam thina po ida nahan mukki ma pok langon da pale ma gi ma pham da kari ira lang je khi du na han tak ma pok langon da pale m nong na se dari bu
4: his kun thau lem bi ai hak na wang lien ngai hak hula li ngai pai ma kari gi nong sot nong ja na awa polum bu pu ba no pai ma nong suk na bi bi ma wang lien sai sa di khang da ma chi ma chi ya wa mi kap na ba su ma sai
0: pale ma pok bi
4: sin tha su ni ma khang da tara sin dam ni su ma kaung na le sing ka pon mang da tha sin tha pang ni ta to ba di hey pale ma na ma asi bi du na chin ta lam ran he ikai da bi
0: pale mi ma to
4: kana gi pale ha kanagi palem no yawami ko bir kanu ikai da bi minu kha palem na ma asi bi duna tak pi tam bi ram ran he
0: laibak tv namom bu phu sei du na warak pi namom thau da injege
4: namom sin tha injege ikai da bi khang abra khang abra khang abra ha khang abra na
0: namom bu kai sin tha pan thok chau ta pi ba no pa
4: ai ri mok ta da sin thak ta arang arang na na sum khan da ba su ma sai ne hai palem nama asi bi du na asom na khum mo tak pi ram ran he chin ti bi war ta bi ma si korom no pan thau na pa na khong chan thri ngai i khut pe na chai bi chai thing phu ra ge so khang ga ni ti ra ge
0: no ga khra bi palem bu pi ban pa ban du na warak pi ba gi ma ho namo am da chai bi chai thing pi bi du na warak pi bu kai do ba
4: gi palem nama asi bi do pi ban pa ban bi ra ka no chai thing chai thing ge khang ga ni he palem nama asi bi do khangabra pimbon babal le palim nama asi bi do na khangabra na khangabra na
0: ale
4: mate igi pari pari apikak pari pari pari
5: kariya wa ila ko pom shei bano pok to bi palim ge se thengda shanu na pirang piroi na teng thari wangden ngayak hapung de marum de lum de na mata kis
4: mong bi ran nong da su pari oi ba mahak su marai ram de hey lam ket pi tau ngam bi nang na lam ket pi oi ba ni na pari oi ba mahak bu pok min na da ba no pa oi ba ni khan do na je chen la su ma sen na de na
0: pale
4: yi pari a pi ki
0: du ning thau do lai kai tara gi mama na ba singa kan jai sa na ba sen jong mang jong yau ba sat ki ba ni pale
4: kari chenjin chajin ba yawana oi de pawdam birano ta jening de is ai gi pari na wa du bo pari krai thongal wa mala ai gi pari do pari krai thongal wa mala an pore ke de sat pa noi ma gi pari pari
0: ha pale ma popi lai ba tv na mom na awa mai sa lang li ba se namong kang bangam je dare namong bulau sin biro ga ba nong ma don thak ta pai ri ba sikla sa di taroi na khoi na naning tam ba gum lai ba tv sau bi ai hak su karam ba loi dam tha je da ining tam ba phang ja ga ba pale mi ma tor idu ning thau nung si babu ma se mai na pok min na da bai pani khan je de ko pale
5: chano i ma cha pok ta bi pale mi sei theng da ning ol na awa hu jong lang wa na khang ba do karam jing si ge pak
0: i sa bi
5: sing da sat pi ing helai na china da na ken ki ba gum ning ol oi bi na hak pu pakang iran yongam da tok la gatram i pai ji ni sano
0: i sabi man ma sao
5: wang ren la shi tin ta da ya do khong loi hol la shi 막 이란 역시 하이나 뚱레로 깨도 보겠지.
0: 나때 이 사비.

0: 我是侬妈妈的门去吧，困难忙难家事的，哎，可里困难忙难家务的个吧？啊，爸个不拉伊爸个么的，伊妈家务多，阿什么什么道德的？妈爸伊尼妈妈为了个爹喊呐喊呐唤那贼，老个不听俺们去的，伊妈多。来嘛个一些的送送到的去。哎呀你的狗皮可以把他哭得摸一个吧。把你那话叫的不得呢干到一个吧。可以了你是哪里什么中医什么好像是哪但你跟你가리게다양다소일이봐음에이아이왕냉반타바야드래가리도는거봐바이면은세징여버드나탄그래아이아이왕냉승극대다몽매일한야이다할로와이라게할로와이라게
1: 히가리농담노我是国龙农民的，是拉上古阿妈的书，国龙读的嘛拜了的。哎，是拉上古拜了嘞，是拉的都不米咋好了个？农民都读的拜的比哈是拉啥的大罗，是拉都不阿妈妈的，他的比人木个吧是拉的大罗，是拉啷么意思？ทุพังขับนับไปเครดอสิกลาตุบุมทาดาบิรัมดาเรโอ้ยายปูบีสิกลาสังกูอามาสุไปรักเลยสิกลาตุบุมนิจาโหระเกะน้องมาโดนทักตาไปรีบาสิกลาซาดีตาโรยลายบักทีบีสาววิชูนักคอยกินนรกตาตินเจกินีตานักคอยกุมอาหางบาน้องโดนทักตาอินิงตำนับไปเจกีตาโรยยายปูบีเสกลาลังไม่โอตุบุมอามามัมดาทาดาบิรมูกะบาเสกลาตุบุมทาดาบิรักเลเสกลาตุบุมทาดาบิรักเลชาวบีไอ้กีเอาหาบะเสอุบีเรเสกลาตุบุมสิงเสคอมจิลละเกตุบุมสิงเสพอจิลละกาปะเลมอิมาตวนคังดริงไงเสกลาลังไม่อ่อนดุนะไปครากิเสกลาลังไม่อ่อนดุนะไปครากิไปบังงามเลยไปบังงามเลยโอ้งาชีกโรคดักีปันเท่าลายระข้างปกสังเสถ้าดอกลำบาตาเรียดปันเท่าอปกปะน้ำมอมดีปันเท่าละมันสิง

1: ลำช่างลากประชิดีอ่อนทองมาสู้ไหวด้ฮิมองวิรันยาวเลยนะกุกเลนทักตะปูรีมาปล่อยยอมเสียทาละกันมองวิรันยาสิบขนาดจะเลยตะบะมาว่ามาโคนมาตะมาตาเดด้าไอ้มาม่าวิบี
2: ไอ้คุณโทเลนบินหักไปเลยตะบะนะฮะปารีมอมมอมเจ้าบีปารีบุงงูนุชีบ้าปาลาเอ็นเฮ้ย
3: ปันเทาปุ๊บป้าปันเทา
2: ก็ได้โตเลยปารีปารีเว้ยไปชานะปันเทาหน้าปายอูระกะไม่ทองมากามึกนับปีรังปีโรยนันเซนโทรกไปเด็ดฮะ ปาริปาริเจ้าว่าไกลตัวนะไกลตัวนะฮะ
3: ปันเตาปุกปะอิเจมไล่ระวิโด
2: ฮะนาเซมไกลตัวละปะ
3: อิเจมมองไปร้านลุงดะไลเตปันเตาปุกปะ
2: ไกลปาริโบนุชิบะนาเซมไกลเดสักครับปะ